0: proxy หลุดบอมเลยอังเกนอนกับปูเฮตา class 11สิปูเฮบอมเลยนี่สมมาตรพันสามีลาไฮเปนล็อกสกีจอกันเลยอากูนี่ลิดดามนางนี่เอริกจอร์บังเกดามนางนี่บังบังบอมบังนางจีนี่บอมพอบังพลังมุจอดูมุจอดตุ้มตานางซิมเมเซียนปุโปนี่ลีน่าฮกกับดามนางนี
1: ่
0: ดามเดปินเป็นสีบังสีบังจ
1: ี
0: บังปอโอ้นนท์ฮูลาอันนาเซตนางจีเดย
1: ์
0: สามีนี่ลีพานางปุกังปุเองเกออัมมังอักกะลาร์ลาซอนอัมมังลาซอนปุนางชิทอนลาปอลานี่ลีกิแท็กล็อกลุกิแท็กล็อกลุปุแท็กปอเกอกูนี่ลีปสามีจุปุดุนปอนนท์ฮูเอ็นดอร์การ์เจตนางราบิกิมาปุโปโอ้จ๊อกปุ๊บปุ๊บสิกิทักน้ำตะวันบอมเลย
1: มีเซนแล้วนางลีกิทันน้ำมันล้างทิศตั้งแต่นี่ลีปุ๊บทอดน้ำจุดทุกหลังนางลีกิปีห้อนกีตาเป็นนางอันทักหลบปุ๊บละสีละโซห้อนกีปีกิทักอ่ะห้อนอ่ะบางเกนางลีเมียน้ามาตรงอ่ะห้อนกีแจงมามาเตะหิทีอ่ะล่องอ่ะห้อนสิกิน้ำอีกแล้ว
0: เมียน้าแจงอีกนี่ลีกิแจงอ่ะปอร์เซลล์ห้อนอีเดี๋ยวแต่มาสิเองเก็บบางฮัลล่านังทักพิธาปุ่นังก็ออร์ดาร์ตุ้มเสียห้องเจวันปุ
1: ่
0: บางนั่นนั่นนี่ปะเจงดัมปุ
1: ่
0: วันปุ
1: ่
0: เองแค่นี่ลีบายกิทักจอดเลยเองแค่เจงห้องใส่เดซินี่ลีกิทักลงนี่ลีมีทางบางไอเจงแกปอร์อะไรกิเทคตาเทคจีเอตุเทคแค่เจงตาสตามีนี่ลีปอร์จีเอ็นุนเอมาสิบางส่วนนังเทคลงปุ่นังออร์ดาร์ปุ่เองเกี่ยงเหรอนางทักพิธาปุ๊บนางชิดทอนปุ๊บมาสิเนี่ยปุ๊บสิทักพี่บ่มยันเลย
1: ตั้งแต่อีปากอเปียล่องนางลีกิทักเกนิโกอันบักอปอร์เอ็นเลย
0: อีปากอเปียกอกล้อบ่ายเสียดล่องนี่ลีกิทักแกนี่เก็บอังบองเกตังนางปุ๊บเองแกจิกลุยจอนแกนี่ทองแก็บนี่ทองแก็บไรซีซีดูอีกมาตีเองแกระดักเสียทอมาปีเปล่งนั่งปุ่นนี่ลีบังอ่ะกิมังอ่ะบังละซ้อนลูกกิมังดูนะบังเกะปุ่นสิแท็กบอมลู
1: กมีปีกอลัมล้วนี้นางลีกิทันน่ะมาลัมเทิดตั้งแต่นางลีเกะปีกอกเด็ดต้องกิทักมามาแต่ปีกอกเป็นอากาศแปรกเป็นเอกทักละปุ่นซ้อนตันดูมา
0: อ๋อกับแปรกกี่ละยี่อาจจะกับตุ้มเกะอัศวลบังทักอีกนางกอกเนี่ยทักท่าปุ่นปอทักอัศวลตะทักอูนี่ลีเกะอาสอลตาทักโอ้อาปิกกตาทักโอ้อาเซตอายัดเลยลาซอนสิกิอ่องปีหอนกีกิทักนางเกหอนกีไว้พิสตามีลาซอนอีกเลยหอนกีไว้ตาลาอาจักตุ้มเกอาสอลตาปัดดูปนังจีปุปปัดทักปนโปปิกกลอสอลลอปัวเซตอาเซตสิกิอ่องนี่ดีกิทัก
1: ตั้งแต่นางลีเกสัวรัวพันเด็ดต้องกิทักอีกมามาเด็ดสุปินสัวตุมาปีรีกิทักลาปุซอนตันตัวอีกมา
0: สูบินสัวปีรีอาบังตาดัวซ้อนเหรอเซเลงก็ถักปนอีกบอมลูกแกเซเลงถักปนบอมล้อเองเกล่าอาจักตุ่มบังเกชนอาเลงอาจอยพิสตามีอาจิกเกตบังเกอาโกรเป็นตาถักไม่เด็ดมาตีลาโกรเป็นถักปนบอมล้
1: อทั้งเต้นลานางลีกิถักอาปีล่องอีปากล่องเอโกอานาดอร์เป็นเซนางลีกิจอร์จอร์อีกล่อง
0: นี่ลีเกล่าพี่ฮอนกีเกอาโซลเป็นอาปิกกเป็นปลุเตนิลิเกสุริเครฮินีสุริเครซีซีลองบอมอามังลอยล่ะอามังอิจัดเวทปอตุมตาโดอิจัดเวทโลปลุเตอาซับซุนเจ็ดปอสุริเก็บเกนตาลองอีกล่ะ
1: อ
0: ังเกฮล่ะกาลาร์ฮินีเกทอมปังวุยปอนังจีปอตุมโลเตสุริเครฮินีสุริเครเกทอมเกลองอีกล่ะนิลิเกลาฮอนเกียบังเกลาเลงจอยบาสุพินสุตุมาจอยเป็นนิบสตามีกอร์เปียนบุสตามีคิริบเกคิริบนังกอกลมาติดิคิริบพอลาตุมาบังตาเอซอนิกสุดักลนามาบังเกฮอนเกไวดันทักๆลอเออาโซลตุมบุสตามีลาตุมาบังเกฮารุคริบพอสีดัมบอมล
1: อ
0: บาสุริฮินีอันดามิบอมลอมังอะเลงลอมังลาอิจัดเวทปัตุมปุโลเตลาพารุคริพอสิดัมบอมอมังอะเลงลอแฮอมังยองซีสุงเจ็ดปุโลเตลาบังเกนังบัดเจ็ดปออ ันนัมตะอังเกอมังยองซีซิมปูลอิงไฮโออิงไฮเจ็ดปุโลเตอะกูลาซอนทักทักลออันนัมตะกิซุนิ
1: ตั้งแต่นางลีกิทักตั้งอาเปียรีแกนางลีกิจอร์แกนางลีกุลาดลาปุซอนกังปูโดมามาเตก็นันนาสกิจอร์อีกแล้ว
0: น้องนมัดแกนี่ลีกิกุลาดกิจิงปูดุนอาจจะคงตาเว

0: ลงปินนิตาลงอีกลูสุริคริสีอันตาลงลูลาบังเกฮัลโหลเกกาลาร์ฮินีอัลลงบังเกะนักกูนังสุนทุเจ็ดไปเหร
1: ออ
0: ะกูละตายำเลียทอนปุโรเตอะกูละตาละซ้อนเสนีลิเจทานนบอมละสวามังปุโรเตละเกสุงเจ็ดละสีอุนมาอุนเอมาปุสีนิลิจุปุดุนดุนปุ
1: อ
0: ามาสีบังอันนิงดอกฮักตุ่มพินีปุโรเตอะดอระดัมปุดัมเดปุปออดหน่อยเอ็นนังซ้อนเสพหน่อยปุปอนิลิซ้อนเสพปุละปุสีปลาร์บอมละ
1: มีปีกล้อนางลีกิธานามาลัมเทตั้งแต่อดุนทุนีลีนาร์จุทุอีกแล้วตั้งแต่นางลีปีรีกิทักเป็นนอนในพรางกิวังเจียร์เนียพานางลีอากิมังกิเทดุงดมา
0: ดุนี่เลียกิมังบังเกนนนบังเกลส่งสินี่ลีอากิมังอุนจินีอุนเอ็นเนสตันนี่ลีจินีเนลังสตามีอินิงกิฮังกิเทดุงบังอาจิรดิงอุลุนี่เลียกิมังเกนี่ลีนนบังเกนี่ลีนเวกาลิโลInut bhai ni chukhang si ahem busita me ni li chi pathe chaji ba athirang busita me hum thom hum pli chi biji pusi ni li nona ki mang ke mang bom busita me chundun ji ne chundun de ne na si la pusi monthik bom lo nona ba la bang thom bang pli alo so so maratum phanjong si chi hang thek lo prote ni li ta la kula dalong kachu pothai ji phan lahai phan si ake mang hai ke mang dun lo นนิลิบายนิงมัทากับมนทิดุนบังเกอากุลาตบังชิงปุยป้
1: อ
0: นั่นเกลายเอปุสิกุลาตลองตาจูบีปอนบอมป้อบางนั้นนั่นนี่เป็นนังออเดอร์ฮิลวิงวิงเป็นนักเก็บงาตุ่มพันบุษมีก็สนสิเก็บปัดดอร์ดุนเทกิมาสนสิเก็บปัจจกดุนเทกิมาปุกับมนทิสินนบังเกอากิมังเกดุสิตาคิเพลงอุนจีเนเพลงอุนเอเนียบังจีนิกเอลังนอนักพูเกอินูเวตมาสิปัดดอร์ดุนอุนเอเดตติติลาบางนังออเดอร์ดูเป็นเนปสตามีอินูเวตอะไรทักเกออุนต้องเตมาติ
1: กลางโล
0: อามาสิเอนิงบางไอ้คาร์ดุนเอติติลโลเจ้ากงกับเวชอลโลกับมุนทีเกออาจจะรอดิ้งเพกโลนิงเอชูฮังดุนเก
1: ตั้งแต่นางลีปีรีเกทักเป็นแต่อีซีเทดุงอวาร์ไซโดปุนางลีเฮนเป็นปุดามอิกจิมาNang li radio kar jua tum phan thanam ikjima.
0: Nili ke pe rigi thak bangke nili hen pan bangke ale do pik si nili ke si theklong. Adle do pik ke si theklong pu nili ke si pudam ke nili ke asi ke phre ke si nidun de delo la per thak ahin lok si ke klem ta ke klem ik lo po ha bi hek pen pu noi ta ha hem I pi po ke ngri ke si do pen ta. Ama si nili mutum phang ke pachar li ang.ตอนสามีลาให้เป็นล็อกสิกปะปอร์เฮลล์เอาสมาร์บังอาฮอกนะมีทริกบังพาสบังเวพาสบังเวปุสตามีมีทริกกังเด้งอันเกดูนเรนตีโลมาติดิละอันปุสตามีนิลิบังเอลากิทักกิเพลเป็นล็อกเพลทักเป็นล็อกโล
1: อ
0: ากูนอนอดุนทุบสตามีนิลิปสตามีเฮมนังชิดดูนโล
1: อ
0: ายาดโลอิงเกดักลิทอดสิตานี่ลีกเฮมามุนนี่ตลองเฮมาอาร์เลงอลองสตามีนี่ลีลาเห็นเป็นล็อกสิกเจอรับกับชิตุดุนเทมานี่ลีลาปีจุดทักพอจุดปัลลาร์พอเอ็งแค่หันนิสุตานังชาร์ลีปีเทกโลสกูลจุดตอยดุนโลจัดโลปเป็นแค่เป็นนังเป็นนุ่งอลองบังแค่นี่ลีเฮมามุนนี่ตะพันปัตตังเดอปีอารีปุนอยอาจารย์ปุนอยบ้าสกูลกับจุดตอยตาอุตุตามอาชิกลูตาชิเทคนังกอกติติปอนิลิเกปิสิจุแทกตังอุลจิทอนดุนาปอรวิ
1: กำลังเหร
0: ออามาสิงเกอุตุสิอาชิกลูเอ็นเดตปูชิกลูยอนอลองอุตุอภาราสุริเกทอมสุริเกทอมปีไนเอ็งเกลาบสตามินิลิลาสวาปิกิแทกจุปาลาร์เป็นล็อกโล
1: อา
0: ชิกลูกิเพลงโลปุโลเตเวชกเด็ดเลกาลิสิตาธาดิสิตานิลิบาเลโลตัวฟิสิตาอ่ะกูสกูลาฟิสตาอันทักทักล
1: ู
0: อ่ะพี่อปอร์สกลูจอนทร็อกเป็นไอทิปเกี่ยปิดดามิกนังกอกมันทีดีเ
1: อ
0: ็งเกล่าสตามีนังเกลี่ยลูพุทธิอาจารย์อุปายน้อยเฮมาสอร์ดานังริกนังริดุนล
1: ู
0: สตามีไอดอร์ดีพุเพียลองพุลุเตนิลีสิบิซิลูลาเปริชอปาลาร์พอลาปูล็อกสินิลิเกอสมาราพันตานนลาอันอังเดงคริสอันังกิลิตา

0: สารลำเทียร์จิลงเดดพี่ลำกันนังแดงอลงเป็นจูไฮตาอุ่นอีจีกีตาโดดดีพัวลำกันดอนซิงรองพีเป็นกัสนเซียลำกันอาร์จิลงจีลำกันอาร์จิลงเดดพี่อินุตเป็นอาศัยพวงแดงลงเป็นมาดูรัมเทรอนเป็นกิลุนอาสนสนาลุนอาร์จิลงจี เป็นอาการเวียใจแม่งลงเป็นกูปีปีสิรอดปาร์จิจิมาเกลานเวียดอีกล่ะ
1: Ili tumbang putin ta arnibang ta adaprang turplut pen isu brass pen cing tiji. Bon ta adaprang brass pen isu kacing tiku puan ma kemi lapenan parta ajo chode jun det pen isu kacing tia bangsi lapuan sosial likido lapena kemi. Isu kacing tia hud ahura dak pen iri arbi penta brass osi isu cing tinang je.

0: มูนี่ตุ้มก็เลยกันนังปอลุนลับปูลานแวลองเลยตาดาราบางนั่นค้างอุ่นหล่อสาวโบยค้างอุ่นหล่อเห็นครูสแมนเห็นลองเลยนายจะไรตาบางไงหล่ะแต่บางค้างอุ่นหล่อสอนสิกระเชิงทุระไซบางไงแกองดุงอาแฮมบางไงกันนังสอนนั่นบางไงดูหล่อแต่ดาแกนังสอนดูหลังเหรอเนี่ยอาร์ตแกลเลอรี่บางไอซีเทสตามแฮมดูน่าละอาร์ตแกลเลอรี่บางดักไอซีอาร์ตกิจการีเป็นเชิงล็อกนักก็ต้องดิสเพลย์สู้อีหลงสู้เห็นดูนั่งหลังไหลแค่นั้นสู้เห็นดูหลังแต่ละนั่นกินดูอันนั้นตาแคลมีดอร์ชิตอันเกิดดูหล่อนนั่นตา
1: สตูดิโอเดลูบดี
0: สตูดิโอบางแกนี่ตัวมาหินเป็น
1: เวล
0: าเวลาแต่นั่นส่วนใหญ่นุ่นไพรเวทอพันซีดังนั่งวินอยู่กับจุปุแคลมรับแกนักกูเลยฮะสตูดิโอเดลูป
1: แต่ลายมุขาเกษมาราพันตังค์ก็เก็บคอนซิลมาที่พิลโลมดี
0: อาจจะให้คอนซิลหรืออยากให้สเตทลาสันบอนลาบังแก
1: สเตทเป็นสิ่งว่า
0: ลาบังแกลาซีเอ็มใช่ตุ้มบังคนนั้นเป็นต้องกับชิงกีต้องกับวันเนลบังแกนี่ตุ้มบังแกฮาลันบังแก
1: ชินจุน
0: ชินเดลเฮทีนี้ตุ้มบังแกห่างโป้นั่งพินังโป้ว่านั่งพิลโลเทน้องได้ซีลานนริโซมาร์นอนาริโซยังตุ่มสตูเดนตุ่มลูจาริตุ่มพันฮัลลาเพลเนตเรียมลาโซบังนอนตังเตลังลาเซ
1: ตาตะกิมบอมลม
0: กิมบอมตังเตลังการทอมอกดอลตังเตลังลาตังเดลตังสุเซงเกไซน์สตูเดนตุ่มกันดักกิจยูดิมดักกิจยูเดกเลยดักไม่อยากการโนเลสลองพอไหลกันดูพอลาเลยสินอนเกียงดุงเกจิงทุระไซดอลริโจตุ่มกินสังเฮมกิมพิลโลสอนลงดักมังเก
1: ตลาดนอนลักตาลังสวลงเคนังสดอาหอร์โมบค่ะเคลองจีอพันนาลิทุมกบิพิลบ์ planning อีกอะไรแก
0: planning ก็ละ government ไม่ชิงกินดุนบอมลันไปเลยฮะ government เป็นชิงกินบอมล้อ memorandum พิลุนบอมล้อสอนนั่งหลังสอนนั่งหลังปูละสอนสิพิลุนบอมมันไปเลย
1: นาลิทุมกบิพิลบ์ก็ยังกันนอน
0: อ๋อละมันเป็น art gallery บางแกละแกอีซีเทปตันแฮมมากิมทิปหนังในรูปแบบจริงไว้ด้วยแต่ลังสุกแฮมกิมทุทิปแต่หลังโนดักปะน
1: ้
0: องซอนนับปูเป็นซอนนักเดิมกิจยดิมตัวไหนสิไอซีบ้างไอซีอัสไซด์บ้างสิเทตันแฮมกิสิตัวนั้นละอาร์ตแกลเลอรี่บ้างเห็นลาบาเวลา
1: ลาบังสิกิฮัง
0: ลาฮังโลลาเป็นนนยากตั้งกันในเรียลามดูลาลองลูปุ่นเอไอซีบ้างไอสเตสบ้างแกเมสเซนตัวไหนมาอัสารนุงกันดูมันน่ะลองตินดาอัสารนุงอาเบมาลาอาร์บิกจังอันนี้สูตรกิลังทุ่มดาดูไวกิการนุ่มนั่นดูว่าล่ะสิลองดีมั้งแกพามิสเซน
1: ออดิทอริยมส
0: ันออดิทอริยมสันนั่งสารนุ่งดูพอซิตติ้งอะไรนั่นแม่เนี่ยฟิกซ์เนี่ยฟิกซ์ไอรอนสันเชียร์ดูนั่งไปนั่นบุลสันสิแล้วก็มาทัดดูเลยแล้วนั่นตั้งกันนั่งเลยลูกพุทธนั่งเลยยังริ่งนั่นดูดูโลไลยักมั้งแก
1: อังลีอากิฮายฮุมซิงบีเป็นคาร์บิคัลสุสิตีอภูตักพิธังกันนั่นลำนิลตุมจิงว่าอีกล้ออังลีดักบัวทีสตูดิโอลงเขว่างอพอดังลิพันชูโรอีกล้อแล้วสอบพุทักอพอลงเตะอากูจิงไว้ถึงยี่อลังลิพันชูโรสิพินิลล้านสีกังโตนีกล้อ
0: ต่อนั่นแหละตุ้มพันธะพุทธชูโรถึงล่ะการดอง
1: กุลวัตถุ

0: ไจุตังสุบัดอาเกเปรกทักเทเปียนเป็นไข่อิสิอาออกวีอานิงอิสิเวดเป็นปังรุมปอนโลลาซีอาลังลีจัสิเมตกัจจะซองเกหายอาริซิมลาเกอาฮอกเป็ดอิงซัมจีนอาหิมซาเกกรอยครีสติยากราฮันโลอาลังลีเป็นจัสซองปอนบอมอาฟุดฮาริซอนมาเตกูร์กังไดอาตุมอพันตาแห่งสีฮาริซอนอันโดลอนเปโดปอนโลอาเทมาฮาริซอนอาตุมอพันกูร์กังได้ปูเป็นเกลังปอนเรมอาซอนโดตั้งเตอาลังลิตุมตามุนิตอิสิเวตอาวีอาเลียอิสิเวตอาจัตไตสีโดรับเป็ดลาไฮเกจอกเชอากามาธาอาลัมรัตอพันทานปักลังปอนโลกันธีจีอามังเกฮิมันเด็กังลักเก็บบารอดอเดตปีดูอานาคายตุมอพันตานิงอิสิเวตเก่งกำอิสิเวตเป็นกับปรังปอนรับเปจีอพันปัญชายต์อารอนปัทิกเด็กังโลจงจุงมาเตรัดเป็นชิงรุมเป็ดอาศัยเกเคลมปอนอารอนอาศัยหลักลับเป็นเกปาพีฮุบอากิฮีอาตุมอพันฮิคาลับเป็นจกามอโมอาวารไซบีปีปอนโลอาเกไฮสงจาสารโปมหัตมากันที่เป็นบารอดอสูอตุมอพันฮิคาอารอนกุศลสีกินังสอดจิมาลังตอร์ลิเป็นเบสิกเอดูเคชันปังเชงโลอาเทมาอลังลีเทคลองบริติสอตุมเป็นเกเดงปอนอาฮิคาอันปาร์ตาไซมาเตอานิวังอาไซอาออดลาซอนซีเกโดเกทักเกซอยเกเรดเกตอกกิฮีลาเปนอันปาร์ตาเมทังโดเทกาไซโจเคลมโจดัมอาทีวีกาชินีเกนังซอดลาซีลาปุซอนกาชิงบาร์เบอาฮิคาอารอนกันทิจีเปนโครยเกรซีน้องเอตาลิมปูอาเมนเอร์ซีพาโรเกรซิร์เกปราทองเกปราซิร์เกปอันิงกันบีฮาร์มาเดียโปรเดสมหาราชตราไฮฮุยอดิมอาลองปังเชงโลเอลิตุมอลังลีพันปูเกจัตติยาโปอลังลีอหกเป็ดมาเตอิงซัมจินเป็นกัจฉองเป็นสีเอลิตุมอพันอารังเกลอกอรอนลังนูเป็นนำปะจอกโลอหกเป็ดละเป็นอิงซัมจินเป็นอากาจฉองเป็นอาจอกมหัตมากันทีปายปายนิพายเกรพออารนีพาโรเกรเซิร์เกบราปลีเกบราเทร็อกซีอันิงกันบารอสสะเทียนปะลองโลบอนตาสาเทียนลองเด็ดเป็นอภิอลังลีพันเกลังอุนเออาบังดกอกจอยนี้ลักเกอลังลีเมทังฮินดูการมชารีอมุนีนัทุรัมโกสิฮิเลเป็นอับสีอปรันอารมุตเด็ดโลอาร์คอยอาเชกโลทองเก็บอารนีพาโรเกรเซียร์เก็บราปลิเก็บราเนียร์เก็บอันิงกันอาร์ตาทรอกซิเก็บราเนียร์เก็บอาหุสีอปรันดามนังจุยโลลาอันสีกังตอนอีกโลCardom.
1: Lapana pornang litum Mahatma Gandhi akai lapen asaya lamo puthak Lalta rong parpi pen lamjer githan arjalong ikdanglo Lamjer jai mek ang denglong pen ki lapansi kang toniklo